นอนตัวเจ้าเองมาเปิดตัวเงินงานนี้ยามนกเอ๋ยจะไม่ตงทีเมลเนอร์ให้ผลิตหมดในให้ผลิตหมดในเป็นตัวตรง